0: อะไรอะไรทวงนักพิชิตตา
1: ฮะไม่ใช่พิชิตตา
0: อ่าน้องน่ะก็ได้ก็ได้อืม
2: ไฮซ์เจมส
1: ์ริคามีอีกเอาไม่ importante ระเบิดของเราเขาสิกอริโอในไม่บ่าวคนอุ่นสมัยมองปาลิตันกอริโอไอ้ตัวนั้นก็ใครนักพาบุตรตัวนั้นก็สิมัมโซอีกโ
2: อ้โอ้มาคุยปาลิตันนี่เซอร์เจมส์อีกเอามันอาคนตัวโย
1: ฮะไม่ importante ระเบิดของเราเมิสไม่นักพาบุตรนั่งก็
2: บัสนุกพอดีนะคุณมุสบายนี่มุสเรอรอนยามาคัสติกุสักคนตัวโยนี่มั้ง
1: คุณเมิสสุริกิจกายุฮะบิสิกไอ้คนtaw gila ko later. Kay, deligi ko makahatag ni mo karon uhi gayon. Sorry gid kayo. Dagdali magugo. Sorry ha? Sorry gid. Nagpaabot ang ginako ang akong gikasabot. Excuse me.
2: Shit.
3: Doyo.
0: Ay, Dung James. Duang.
3: Ikaw may bahala, dali.
0: Ah, oh, ay, Dung. Ma'am. Ano siya ka na ipalito ni mo, ma'am?
2: Ito, anak yung siya.
0: Si order ni mo, ma'am.
2: Nagsulti pa kung doon ako palitoin? Dili pa may ingon ko ni Sir James na siya may akong tuyo?
0: Ay, mo ba, ma'am? O, siya bang ko imong sultihan, ma'am? Di ba na ako, ah?
2: Ginsulti pa ko ni mo?
0: Eh, wa, ma'am, wa, sulto god. Ito ba karatik ako, eh?
2: Magtanong ba yun, ha? Tiyalik magmahay ka sa umaabot ng mga adlaw ang iningibuhat ni mo na ko.
0: Uy, nahi, bawal mo ko bayot ko, ma'am, uy. Nga namang bahay mo ko, ma'am, uy. Yung sa tamaday ka.
2: Basta.
0: Mau pa? Mahay. Nining, full ka siya. Bakit yung skin siya? Bawa na ka, oy!